0: บลเคอาจมซะจงเมียตัมคลายตัมคลายกีมาฮาวิทังกุปาลมายังไงทังกุใครดีบ้าจึงอัพรูที่นี่ชักนี่เบบักสีมันเรื่องมันนี่เบียงก็ไม่ทังกุบุตรดีกรีงี้ทังกุอาจราวจึงตัมคลายบุนีบักยจึงเทรนนิ่งนังกุปรักติสทังกุมารักจึงไปดีจึงที่นี่อาบุนีบักยนี่ชาลัยนัยบังลาบังลาเฟกิจึงตัมคลายนัยบังลาแฟชั่นนี่ตามคลายนะนางอาบุนศิลัยนัยตามหินบะบังลาโนส่งบุฟรูฟไฮนัสเซียบังลาโนกาสุบิมันยาเตกาสุนาหินปะโนบ่ายกีไฟบียงนี่ไฟซีโอฟิอาบุฟรูฟไฮนัสเซียเตกาสุบิมันยาเกตามเลขานะตรงบุนิบะกิจึงบังลาแฟชั่นนี่จึงบ่ายคลายที่อารมณ์นัยบังลาไฟมาอุลล์จึงตามคลายเนี่ยอบรมมาสินัยตามหินมาเลยบังลาเบลัยก็ตรงเข้าไปเก่งไก่จึงจดตัวสิวนอกหูบายุบรอกเที่ยวพี่บ้าจึงสิกาเห็นไก่อบรมยากนี่จึงสักหนึ่งมุทังสุขมันยังฟันอ๋อเดรามุงก็ตัวนี้จึงเซงริวิมันนัยอบรมยากนี่ยกนัยลามาสนามิมันนัยใครมันไหนกิสักใครมันไหนคอลคลายดี2-3-2-6-2-5-3ในทำในดอกในบาทำ2-3-2-6-2-5-3ตีนี้ก็อย่าฟังอย่าขบะท็อปิกนี้ค่ะบังลา
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหล
1: นะครับอังกูลาก็ตีนี
0: ้อ้าวลำสกู
1: ทำไปนั่นนะบอกรถสำหรับเพื่อนหรือตัวคนไรบุคคลให้การเราจริงอยากนี่ครับนี่ก็นั่งเรื่องทำไปอยากไปหรอกพอลบอกนั่นนะบอกไม่ได้ทำไปไปก็คือทำแล้วไปทำยุ่งยุ่งอยู่ที่นี่ไปทำมันสกปรกแค่นี้ก็
0: ได้ฮะไปว่าสักชอบสนั่งมากเลยค่ะนึงตัวจักรบรอกนี่อุโมงค์เซสาระราษฎร์กันนะไหนตัวค่ะ100%กันนะไหนตัวค่ะเฮ้ยดิบ้าก็บังลาคต
1: อร์อีตัวนี้จะเรียบบ่บ่วงคิปายบ่อันนี้ยี่เบ็ดตกก็เสียเบ็ดป้าทำไมก็ตาม
0: อ่ะบ่โน่ซึ่งใช่มันโน่ที่ประหัสเทว1869โน่บังลาไฟทั้งค่ะ1897โน่บังลาไฟทั้งค่ะ2017บังลาไฟกัน1950โน่บังลาไฟกันคตอร์ก็เพิ่มนึงค่ะ
1: 그래서 그 군이 커질 거라고. 미신들이 뭐 뭔가 밝게 이제 애벌 프로티게아 시티가 이제